โอ้ยขั้นแม่นสิให้เว้าผมนี่เว้าไปเลยเว้าเปิดเผยไปโลดไผสิเครียดสิโกรธว่าปากเฮาปากม่อมผมบ่อมพร้อมบ่เป็นหูไผเหม็นก็ต้องบอกว่าเหม็นเอ็นก็คือเอ็นสิให้บอกว่าหนังผมบ่สั่งสิเว้าลุงให้ลุงประเภทเหม็น